0: ascoltando Nova Radio.
1: จัดการวิ่งคบเพลิงได้ยอมรับคำปฏิเสธ

อย่างราบรื่นในบางประเทศขณะที่เกิดการขัดขวางการวิ่งในบางประเทศโดยที่เมืองนางาโนซึ่งเป็นสถานที่จัดวิ่งครบเพลิงใน